สันและเปียววันจะก็ลุงไปถามแลหมู่จุ่มไผบ้านกับตึงจุ่มแตงสางตังแห่งหงยุนกุนตังหลายก่อคายและอ่องมากะกังไผก็บ่าวว่ากังตุ๊ดไว้เล่าแจงป้องไข่และเปียเอ้ยเขาว่า

สักหน่อยมันปิ้นอายจิหน่อยปุ๊ดออกกะหงเฮนโหที่มันก็กระตันเป็นเหมือนดังซุ่มจีเจ้าปืนจืออายดุกเก้ายกออกปิ้นผูกวานอ้อนมันก็ลุกทอนตู้หาบทำการบ้านสามขบขามาหมดปุ่นหือปุ่นจือหูใจและปีเอวันไพ่ก่อว่ามันปิ้นกุนดีและยุ่งย้ำจือผู้เปิ้นหักอูย่อเต้าได้ปิ้นการปูลายปางหงสนามพร้อมเจ้าเบิ่งก็เปิ้นจือเฮลาบัดเดียววันนี้นำเมกว่างก็เปิ้นซื้อสายจอมปุ่นก็ยกปิ้นก่อนนะ

ปอเมื่อนาสักทีได้เงินคำและแสนโกดคำโตกอายลืมซ้ำลดตันปากจ้าสุงว่ากูนี่เมื่อดาหุงคำ

เอาไปยายหือเจ้าเบิ่งขึ้นหน่อยกี่เอาขี้ปั้นป้ายหน่อยมันด้อยครึ่งหนึ่งไปได้และพี่เอ้ยวันเบา

าโพพังจุ่มอยู่ไก่มันนั้นลดไข่กุ่นออกลายลายโฮงการเก่าปันนาก็ลุ่มไปครับจัดไปแลกแตกห้อง

เพิ่นก็ยับเอาบ่าวโหนายมาทำทีลาบัดเดี๋ยววันนี้เพิ่นตีทำจู่ขอขับทีไปมามันกว่าเมื่อนัง

ามันไหวเอาข้างควักถึงตายและปีเอ้ยวันอันนี้ชื่อว่าปินนายอ่างแก่นหาและมักโลภคบเอาได้เงินปืนมาปินแห่งเงินชิง

แล้วกำปากแหวเหมือนปกคุณหานเหมือนนางลำตันตายและบ่มีตีกอมเอาอะไรต่อเจ้าปีน้องคุณและจันขาวง

ถึงเมื่อบาปขึ้นตะวะฮอดแล้วมึนหมิ่นทุกกาพลากาปืนเอาเงินใบมาตอนปันมันก็ขับออกบอกถึงห้องตีเก่าตุนเจ้าอาจยา

ับสินสุขตามปืนอุปหือนายินลู่ไหนจัดทามตองล้อมป้องกันมี400,000ไปปันเย็นกันปืนหูที่แจงปิ้นแข้มก็มายับไปขังวันวันขิวทามมันหือเล่าซื้อเอาหิดกวางยื้อใส่หน้ามันนั่นคุณว่ามึงปิ้นหมอดครบมึง

วันมึงสามากุดมือปังไปอ่อนคุณนี่อยู่จ้องตกให้ได้อยู่หุ่นเสาไม่มุ่งอยากกับข้าได้หาลูเล่ฝุ่นนี่ใส่ไฟให้เขามีแห่งตั้งปินเก้าจึงได้พร้อมเอาการปินสังลืมเสข้ามตกและข้ามพันบะซ่อนหลังฟังหนา

ปืนก็เปียซอกไอ้ผู้พังเอาคังควักมืนหมูให้ก่อเบาอีดูนี่ดาต้อซาเศร้าอันนี้จือว่าปีนคุณอยู่ไก่แฮบเต่าคือนะฮับสินสุกเงินดำป่าคำโหใจ

คำและตาบอดปืนก็เอาติดใส่ในคอกไว้สั่งจุดเชน้ำไผมันก็ยินแนงใจนี่อยู่ขี้จูมือมีซ้ำอยู่บ้านเก้าจูนี่เอาผู้ไม่มาแฟงเหตุปิ้นเกียงเลยวองไม้เบาแล้วและสิผ่าโหเฮิร์นได้แตกยาปืนยัดเอาได้ไปกระโดดและกินอันมันพัดเตียวจูมืออันเอาเงินสินสุขสื่อแลกใดปืนกว่าเอากว่าตั้งโมนเฮิร์นล้มกว่างเศร้าว่าปืนกว่าเพื่อไม่ในจูแห่งอาย

บัดเดี๋ยววันนี้อายหักได้ปิ้นหังตกขอบถึงตายเลยพี่เอ้ยวันป้าปูนหำลายลายเรียกว่ามึงปิ้นนายได้เงินเดินบ่ใจหน่อยปล่อยแกมาให้เปิ้นด้วยขึ้นลูพระแตนหาปองเอากาหนังเงินคำและตาบอดมึงกวยอยู่คอกไว้กลุ่มหน้าสู้อภิจิตโตเนอไผกว่าบ่จากำดีนี่ต่อมันสักผู้เปิ้นอ้อยเขาจูมือเบิ้นดังกินสายอันนี้ชื่อว่าปิ้นนายหับสินสุขไหลไหลเอาจกใจกินปอตองเอาหย่องอุ่ม

นอนพินกรรมปอนไว้ซ้อนคุณและในโลกกันเปิ้นยกขึ้นปิ้นเก่าอย่าโลภะจันหาคือมีจิตใจกว้างมืนหน้าและแสนตรงอย่านับขามาลงปุ่นยักฟังเฮาเบิงสักผิดปึงเสนี่อาจยาคำเจ้ากันได้ปิ้นเก่าหือได้อยู่ตามกว้างอย่าพ้องด้วยเงินคำและฟุ้งไพกันจุกใหญ่เข้ามากำหือจังแจกไว้หือได้คุ้งคายสั่ง

pin cầu khun lẹ tang vai sang xoan ca ma trung quan on lẹ mu pin tang yen côn hù thì chàng phung hít hào bơng quăng mường pin sen đây côn tay tam chu khổ căn bao hù cam hò côn tham phủ chúc thóng xét đô nơ lai nó chào pi nong quay xoan phá gia tọng เจ้ายุดใหญ่พ้องเบิงมูนี่เอ่ยเดินใจมาไข่ตามปึงหนังหุ่นเบิงและตามเหตุบ่าวกูในเหตุผุพังอันสั่งแดงจ้อนเงินเราตามหุ่นและปุ่นนี่กล่าวมาก็ยาวใจหักเถามา

0: จำไข่ล่วงเสาตันมาเขายังในหมวนขาเมาก็เจอที่ไหน
1: เบอร์ปู่ห่อขามาสิบสองเมาซ้ำดีหมวนขามาเห็ดสัง

安静街等来团座来，边看马十双，巴特三合比龙和等来，关根马团看望地团地那团人。

0: พี่ร้องขอตั้งไหนของพ่อบอกไปปล่อยแม่เราชูท้องเหอะพี่ร้องขอตั้งไหนอยู่ดีชื่นหวานขึ้นแหล่เบิกสง
1: 云南新时代是马孔斯巴达中破嘎天新时代那个爱
2: 云南新时代是马孔斯巴达中破嘎天新时代

0: 先是会是拉空是布拉达正破嘎了芒果这么大拉嘎是嘎么的啊 A cop shum shani 你的浪那是嘎是不会电塔诺智铁坤双开单内毛没了空帮单内旁我快么为你拜帮单拿压卢五点诺智冠拿开单内毛没双这么大嘎
1: 巴多那崩尼是国干买能团巴地的共大母母度无限无是干在爱靠是王山尼他们在暗尼那个诺之日得因安铁温山庄阿牛庙阿牛母度蒙多光南跟王那能团巴地的共大母母度无限无破是简单那是没有没亚那是阿尼他嗯来爱母格罗爱浪尼是管单那云南蒙多文山木都蒙多光南根王燕城干么日巴多能团巴地的共同空档木木都无限无不乱热定干山命春作不练不热么杀你不我赞如约来格来高什么呢是苏瓦什么呢让让是苏维表爱碰生热的碰上瓦什么路零一天零一零一天零一ป้าตัวทองทาลำครั้งใส่แต่ครั้งใส่ขาบยุนนาขาเฉลียนล้านลู่ใส่ชวามชาญีอางาลุงาปลาลำลิงี้เทียลิงี้งุยเปียวว่าลู่ใส่มจ่อจิงยำครุมชารู้อยากจำเจ้าครุมชาไล่ว่าอยู่ดิมวูเชียนวูอยู่อย่างกึ่งดันในคู่ใครแรงง่ายป้าก็จวงอามิวกาทาลงดิ่งงูไอลุจมเร่ตัวก็ลงดิ่งตองมีงูไอหรือจมเรือเทียมเรือนป้าตัวมงก็ทองมะเกานาลงดิ่งกระบะและง่ายอะมาจ่อมีอุ้งใดหลุล่าเรือปุ่มล้อลงดิ่งตัวจ้องไรมีมวยก้อนนาคนทิ้งเด็ดโทสาลามมันนูมันนานกันรามกาไกรอยากขักจำเจ้าเรือมาจ่อก็ทองมาชาญีชานาเศร้าคุณนาโตไรไงมาจันรุยักลำก่อป้าตัวก็ทองอะกะกะง่ายสังรันเสะได้มาใส่วูเชียงวูก็ไม่ได้ก็นานซาบราเรือมาจันมาลีจาวกุนงูไอเทียมเรนและเบรนจังลู่พงจงองปลัวไอเทียวูเชียงวูก็กระทงเดียนทางวันนามะกามูวาชลัดใส่มะกามูวาชลัดในงูจุนยังก็แต่ดัดอามิวมิวคูลูชาบูพนลอมปอดลูนามตูชาไรง่ายชื่อมุลดไขอยู่ว่างาวูไขเปียกเริ่มอยู่ไรที่นางจำปูจำปัดไรสกุดครัดว่าไอมาจ่ออูเชียงว่างาลูงาปลาลำก่อลิงี้เทียลิงี้งุยเปียวว่าลูนากระทองก็นาชองสุดสู้ว่าไอมาชาพงก็นาละไงไตลูใสที่นางสุดสู้ว่าลูไอพังวูเชียงวูก็ย่องเพื่อชงมิดดุงวูไอจึงมีจักรู่จามันจะสกรูนิงท่าชื่อกระทงก็นาจะพันจุมมูลิตคำกุนนาย่องเพื่อทำจังครัดว่าใส่จะพันจุมมชาก็นาไขมูพุงพุงอุบไขมูพุงพุงอุบก็นาหนึ่งท่อนปาดีละกงตรงคงตับมูมตุมูลิตคำกุนยังวูเชียงวูสมชื่อมลียิงติงสกุดครัดว่าใส่สุดซุ่มอยู่อย่างลำชงทุราไองูไอกาอันเดก็ย่องมย่องเจอไอลำเรือเรดิมครักขันกลอชตุบคัดว่าจางไกรยังไงพามจวงไงยังลงดินโลกไงป้าโตกระทงก็ไล่มนูไองูไอลำก็และง่ายปีง่ายคู่เรือกระทงมชาญีชินิสกูขาลูลูนามตูอาเจนชิงคมมลีดรามลังนาขาอันซาโตลดเรมันไงได้ลำนี้ก็อูเชียนวูอยู่งานหนึ่งเดือนมีฐานจึงกู้จูงางางไงอูเชียนวูก็ไขมูพงนาไม่ใช่นี่เพื่อเว้นนาคือสมดูกบ้าเทเวดุบไรอาเจมสมยิงจันหลังนาจำเจ้าจำเขาไรลำละไงอดุบจครั้งต้นหลู่ใส่ลำครั้งใส่วูเชียงวูก็แต่ช่วยนานเริ่มชาญีอาค่ะแต่มตุลานางาลุงาปรามังคังลำ ไปยันจังคัดว่าใส่ชิงละคองเอชยิงท่าก็ทองก็ขาบยุนเทียขาเฉลียนลาลู่ใส่ทั้งก็กรุจ่าสนิทชื่อมสุ่มมาชาคิงมสุ่มแม่มลีชื่อมงาก็ลู่นาขาอยากลายมังคังยันลาลู่ใส่ชิงละคองเอชสนิทยิงท่าก็ทองติงนาพังจุดทมงูนาทั้งก็ง่ายมีดันมุดดลังลู่ไอมจ่อก็ทองติงย่องตัดลังลูเซโมโดลามเวทุงาเอชลอยวูเชียงวูก็ก็ทองก็กัดยาโพนาคุโนโยชตันนางาลูงาปราลามทาลังระไอพุนงูเซาจุมนีมิริลายังเกรเกรจันในชราก้องนันกันวังมิวเดียซามิริราราเรรูยักลามกบะยันละจังลูนาคูมิดงาวูไอวูเชียงวูจูไนไงก็ลิงยี่มีท่าดาก็นายิสุนคันไคไอดาก็โยเรไมเรงีดาจังคาก็นันดุชโปรนนากุมโพรชไตลาดาก็ลู่ไอรากดอนไอเรงีดาจังคาลัมก็นันลุมริลานางูนาติงยังมิสกูต้นไองาไอจวงอามิวชาชวามชาญีอาชงเดนามิจสัทธากัจยาโพไอพังชันเทียกุมโพโกชิงกันนามชาญีเอสาตามลาเกายาจิไองามาไอหนึ่งท้อนปาตีละกงดามมูมตุมูลิคำกุไนพังอูเชียงอูโกปาตีพุงมชาเทชวามชาญีเพอจะพองโลมโลล่างไวพอนาปาโตโกกัจยาโพต้นไหนอายุนสีกระทำนาไปจนตันตันเรมจวกัจยาโพนาลำก่อก็งุยงุยไรกันบูสวามชาโลมโลนีแอรึงคำยาใสไรยังจวงอามิวสวามชาอุงเกาก่อมีโนครั้งมาไอชาไรกังกะนึงคำไอปีโนงามาไอสวามชาละง่ายมีกัจยาโพนางานานนาจิกฤตไอคุณนาละมากระไดกัจยากุยโพจังไงนำดุมนามจะไรเพื่อกัจยาคันซาจงนากัดคันนามชาเพื่อซาจุดเกานางาจุนวัยวูเชียงวูเอไวออนในกระตาธากระทงทอนาไวออนพงมชาปาตีพงมชาสวามชานีเทมิจคุมลาไรปัดสึงตั้งลามมาครายันเกานาชิงละคองเอละคองหญิงชดาชลงไงถอยคุณละคองยาถาป้าตัวกัดยาโพต้นหนูใส่เทียมเรนกระเดียงยิงติงมีมดาไอลามชิบินต้นหนูใส่มะเกาเมียนนาก็ทองมชาญีตีหนังตานาหลักสันกัดไรกุนสันนากัดยาโกสาดุนพกากามชาญีก็รุงไรอมิวมิวกร่นนาก็ทองนาปูกามชาญีเพื่อมรือลาชงุนง่ายกัจยาโพตนลุนนาก็ทองมชาญีอางาลุงาปราลามมนุษย์ไทถังกากะกาชงกันนามชาญีมงแต่ก็ทองก็สร้างงานาโคมิดกังลาลู่ใส่กัจยากัดไอญีญิงะพังเชิงละข้องแอมลีญิงนาลิงีมีทาอูเชียงอู้ก่อชงเดกัจยาโพยังนำดุมนามจะไรไพจอนนากัดกัดมชาญีเพอซาชุดเกานางาจุนอยู่ไอมชาได้เพอไปมูยังมชาได้ก่อกัดก่ออินตาก่อไคไอกาลิซีตุดงาวไอชื่อตีนางคุณนาอูเชียงอูเพอชกาวาไอทังกากาลิซีมกระมีมกระล้านนาอูเชียงอูเพอจุมอยู่วูงาจุนไออูเชียงอูชื่อเพอสตูใจไอคุณนานำตุมนามจะไรไพนากัดก็อินโนซาโจนางาสันใจไอชื่อมึงยี่เลจุไนมไพใส่ยาโกชาลก่อนจังกัดก็ตีนางนากัดไรเงียซาดุตัดจังฉันกุ้งจินละข้องมือชาติมยักใส่งาไอกระทองทอนก็หนึ่งทอนปาดีละกงดำมูมตุอินไดก็กระทงทอนนากุมพรสังคารจัดลามมะครามิตูรางาไอเทมเรนครนทิงเดลไลลามกรัมเชล้านามิตราสวามชานีมจันไลกไลก้อนนาสุดสุวาลูนาคูมงเนาะมิตราไอทาอังกามานีชินชบันลามเนาะมิตุรางาไอปาโตจงกจินาจงมาเพลไลกาชินยาอย่างจงนาละกงละมาคุมจุบเรนนา ทรงเดียก็วนชันกว้องนันทามิงปร้องดิ่งไงเชียงละข้องเอคนยิงทาอูเชียงวูหนึ่งท้อนปาดีละกงดามมูมตุมูลิชาโนกุนภายไอชลอยป้าตัวจองกจือก็ก็ทองโกนารงไรมุขของตุมเพื่อกรัมชัยไล่ชาเร่งนาจองสกุมปีง่ายจ้าสตังตุไอจองมานีชินีสกูกุมราตัดตัวในพาไกรกวนอยากไอชาไรวันนี้ลามุงง่ายวูเซียงวูก็อนทอนนาเวอันพงมชานีเพอเวนนามกาลัมสกูคูสกุดคัดว่าไอเทมเรนและท่าจังอาสุยาเทเสียงอ่างรุ่งดับนี้แอจังลูกคูมดิชตัวไล่กระตาท่าเชียงละข้องเอมาสมยิงเชียงละข้องเอมางานยิงเทเชียงละข้องเอชื่อมาจันยิงท่าจงกระจืบเพอมาสมหลังกรัมเชยลาเซย่าแต่ยีนั่นกับตัวไหนจงสืบถึงนูกระกัดลำนี้ปลาสติกแรงยีเทเงียบตัวไหนคมชมันตะบางยิงอ่ะมิวคันนาจงมายีเทต้นใหม่ไอจงมายีอายุบชระชัดกอกยีลุ่นนากระทองทอนนาสวามชาญีเพื่อไกรงาปโยตุ้มชุนง่ายจงกระจือทาไลนาป้าโตกระทองทามาเป่ารุ่งนานเนาะโอมเดียนตอนนากระทองเทมะเกากระทองนาอาลีอามาญีจงกระจือลงนาช่องเอนายันละจังยาไอมาจ่อดาโกนามานีเพื่อเก้าตันนาชิงกันคันมูกโลคอมไอกนูกวานีเพื่อมีจังไอชามูกโลชงุนไอสมชื่อมลีนิงไรว่าอย่างอูเชียงอูโกกระทองนามชานีเพื่อมูกเดียกโลยาใส่ลำปีลู่มจิงใส่ชิงนี้สกูจินเราชจังอาวไอยาไปตัวนาสมชื่อมลีนิงท่าอูเชียงอูโกป้าโตกระทองเราถากเราจอมทับว่ากระทองมชานีงาลุงาปราลามเรางุยเปียวลู่นาคูมีมตางาย
2: ปาดีพงมชาอย่างเทียนชายอาจะซิมกบไอปราดสิ่งก็มดง่ายครบชวามชานี้จะสุดโตมุทัมชางูไอปุงลีนังยินายูอาเชื่อมตรงลีก็มองทั้งรับกาคันอยู่ข้างมูกลอนนะจะสุดโตซิมกบละข้องมกานะมองชานี้อาทันใช้ลำยันละจังยาไอเรียแต่นินมองแต่จะสุดโตสมชื่อมงานิ่งติงสินไอมุทัมชาอย่างเทียนชายอาเมาเมยไขดันนะจอมดัดลากานำบัตรละไงมูทำไอชินิงละมันทะอย่างเทียนไฉไกรกินวูไอสักสมรีปีกุนอยตะเก้าคราจือชิดโดซิมกบยังสุยามูทำชาคุนเรียปาจพูมงลูไออย่างเทียนไฉมูทำไอชากวอินามงโดหงโฮฮันิอามิโอยามิโอมดอมงโดเฉาโทกันมังโดกเรียเคมิจโคจามจะชิมลีนิงทาโคเขายาอเมียวมดบกันบางเฉาโทเมียวอเมียวจางอเมียวกันบางโดนนาบัวจูชิงหนึ่งทอนก็มจันการครึ่งบัดไอพังมงทั้งรับกาโก้ครัสุมบัดไอเชื่อการมชานีไดโก้ลูกเกาตามใส่ลูกบ้านจานนาจิงนำตุบรัวชจังใส่ไดชินิงโคเขากันบางไม่การมูทำดับมกันมาดูยังเบิ่นเดอย่างเทียนไฉก็ตำดุนนะชื่อเพเฉาโทเมียวเมียวจวงอเมียวกันวังจือชื่อตัวซิมกบไอโมลีคำกุนนามีมตาไองาซาจุนวูไอชื่อก็เพียนลานตึงสาเรียมจันปานทาชลิชยังยูไอปาดีพงมชาแรงาไอได้ชนิงสักสมชนิงพึ่งไออย่างเทียนไฉดาจึงคาลำก็จำนาเพียนลามนังนีอาลุปาเดมดานนาเพราะอย่าใส่กบันละไงขาบูละไงว่าโตครองละไงกาละไงแต่นี่ก็อย่างเทียนชายอาขึงไรได้ใส่การเรียจือชุดโตสายูขังไอจะพอสกูชื่อก็ดามชานีแพสกรัมเก้าดานนามาดูใครรมัดวาวาได้วูไอได้เดียนทาลำง่าย 是ความใครความไรจัง

0: ทิ้งมิดโคจามันจะสกุลิงนาและนิมิธาอย่างเทียนไฉอยู่ข้างมือก็ลอยสุดเลยมิดมาดอมไอลำมะเกาหน้าจิงนำเดียก็เบียบังเกาอูไอก็เบียคร้ายไรแพะมันรำอยู่ยังกาป้อมก็เบียคร้ายเจ๊ใสได้สุดเลยสลมทุกทางหน้าสลาเทียกริดไรละโมกามซาจับอยู่ยังไปมกันนาชองเดียมีตาละข้องจันโจไอคังเกาละไงมีมุนนาแล้วก็ลาเก้าไอรอเดียนทะได้คังเกาเดียกระทันปังว่าไองายังภาษาบีกาโกไรงครัดยุยังปอมกบอไซชื่อคุมก็กาใครกบอปุ่นตนงาไอแต่หลังนาคือจองโมไลไอกระเดียนหน้ายังนำปาดจะสมชื่อสิงเอจือสตอมเกาทะอย่างเทียนไฉมีตามลีดรัมโจไอพร้อมจากก่อนนาดีครัดไองายังระบบก็พุ่นแกงอาจโจหัวเก้าอย่าไอครมูไอได้เฉลยจะนั้นดูอย่างเทียนไฉชื่อใครหนึ่งมากุยบจังลั่นนาจำริชาได้เดียกุมรถวาวูไอได้จนไรคิงมิจโคจามาจะชื่อมลีนิงก่อนนาคิงมิจโคจาจะคู่ชื่อมลีนิงละมันทะมจันปาก็นำบ้านมาสมอารองกุมภาลูยูไออายับเพียงพงเรื่องข้างมุชาหนึ่งเตาอย่างเทียนไฉสักสมเรือกุนายตะเก้าคาไรติมชนิชกูชิงการคันอยู่ข้างมูกุโลคอมไรนินทาจือชิโดซิมกอบไอมาตูมราลิดขันกุโลสตุพัดบังอาไอว่าจุพูเยียนมีมงน่าอยู่ไอไรติมอุกามชานีเอครุงไอจือชิโดงาชกวนจักราวไอครุงลุงอาไอนำบัลลคงูนาชินิงกว่าอย่างเทียนไฉตึงยังกินเราอูไอชื่อแพชดามีเยนจากูกุมโครกบานโจทไซตึงมันไอไลเทียนทันใช้ลามยันละจังยามึงทุรับการนามึงชาเนี่ยแพกำช้ำชุมลูไซทิ้งมีดโคจาจคูชื่อมลีนิงก่อนนามึงทุรับการกองเฮยจิมราซิมซาวาไซเทียมเรนแล้วข้องมังการนะมงชานีคุณน้นไอลามโลวาไซได้ชินิงละมันทาอย่างเทียนไฉอะมาตรงลิดก่อทันใช้ลามยันละจังยาอย่างเทียนไฉจุนยังงาแรมพุ่นกระทำยี่วัวจืดต้นไหลเรือมังคังไกรโลไอตราชุดใช้ไอลามง่ายกระดาษทะไงจุนไอการนี้แล้วข้องมังการนั้นนี้มาตัดยาไองาไอโปรจูชิงหนึ่งทนนารับมาละง่ายมีทั้งปูนีอางาลูกูตุชาเก้าหนึ่งทาไม่กันน่าจังขุนีก็ซาพรงมกวยมัดงาไอจังมูครักมูเจ็บสกรอไอพังยองก็กนิงเจตีมัดมาไออย่างเทียนไฉรับมาได้มกวยไอชาสันลาลู่ไอพังกุทองมชาลูกของแพ้เวนนาวราครันเดียสันนารับมาได้แพ้ซาหมูดำนาชื่อแพมราว่ารึงคำลาชมนูไอโปรจุชิงหนึ่งทอนนาวันลี่มกอบมกำมดูจังเจียนชวนจุนไอมุ่นได้อย่างเทียนไฉชื่อชาเชยยันละจังดูไองาไอได้ชื่อนิงละมันทาอย่างเทียนไฉยันละจังยาไอจะพันถามมาจิงตนไอมงจืดกาทันใช้คัดไอจังมูมาสมจาจันตูงาไอคุณเงาลูกูชัวนำฉันลูกูยำชาไอจังโมและจ่าจันตูงาไอกระทองคันนากระจือกระจวดเรนทันใช้คัดไอลำนี้อย่างเทียนไฉยันยาไอพังและทาเดียจุนดันไอกระเดียดังตูไอชื่อมาตูบีนุ่มจริงมันนู่ไอนำบ้านมาสมงูนาชินิงทาอย่างเทียนไฉตึงยางไกรนอกินเราเงาอูไอมราชุดจังโมกรมละจังนาดูละไออารองกุมภาละไงเถียละไงโลจัดวังอาไอคิงละข้องแอมลีนิงก้อนนาระวายังมงจิตมยานทารงไรมยนชลัยนางพามไรมยนชลัยชีนมเนียลูกูตุดไอจังโมครึ่งครึ่งบินปูวังอาไออย่างเทียนไฉจุนไอไงอยู่ข้างมูกลอยชลัยเจียมชาเรเนียจิตต้นไลไอเพชรมูจังไงลูกโลไอ้ก่อมงตันนาเสียงลงดับนี่แพ้อลวันชนาดันเราหนานางผ่านไร้มยนตุดไอ้มชาแพ้มูจังไงฉันเถียเถียมันโจ้ไรงกสักคัดไอ้มกอยหนาเตี้ยนอยู่เตียงสร้างงาจังหรือถ่ายเตี้ยไปชนาดัดไอ้งาไอ้ 杨天才说单爱是杀过看他，但是那蒙着派出所里让旁人扎人没用出来，是因为如果在帐目没理是了空目就是不骂爱。南巴姆松我那是您的曼塔是个滴滴热爱蓝牌阿张是个巴蒂苏亚姆达尼人看牙是管牙爱空龙牙爱阿松阿胖人蒙丹给他不加爱是胖巴蒂碰杀蒙丹他不加爱蒙木狗蒙着心木狗不是个蒙杀时比我蒙丹他不加爱蒙杀热阿荣阿明鲁拉有塞巴蒂铁蒙丹我恩能波尼怕不空爱蒙空无爱东空母母度习近平是拍卡普空爱达邦亚杜卡是大多达波是格顿无爱不尽管那你看我爱胖杨天才阿荣斯当尼顿高是不是真名说那铁不认识与我蒙丹等到我们干那正卡浪个巴等杨心目过拍帮阿爱杨天才尊爱能有杨安铁安大该可该你来定เงี้ยมิดผ่าไกลมิดโมไซไงเทียเงี้ยกลุ่มไกลจันอันนาปรากฏได้ปุ่มก็งาตาไซจะชะตัวสินไอปุ่งลินได้ก็ไงลูกขอไม่ชนิดดูครากลัวนาเรียงาไอ
1: ชื่อกามตะงาไอคับชามชานีได้หลังนามอมิได้ก็ปังตามาไซชื่อการสเปอร์อาเตียนเลยโนงำไอเร่มาจวดยาลูเดียมควันละข้องปังดันนาจอมตัดลากา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普机的
3: 正破嘎天五千十块
2: 当代是双方的
3: 你说我在乎
4: 广播涵盖更多
0: 不同的语言，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
5: ไก่เหลี่ยผีหมอกพอกข่าวกุ้งเสียงเลี้ยว
6: ไก่เหลี่ยผีหมอกพอกข่าวกุ้งเสียงเลี้ยว
5: พี่รองเขาก็ตั้งหลายอยู่ดิวซาจุดละอาขิงตั้งใครเข้ามาบอกเลยเขาที่ตั้งใครตั้งไหนได้ที่ดักบีที่นานเซินโจจ้าตีปองรองเลื่องตีหังดีสีซาที่ดอกรองเบอร์ได้มาผายผายยินานเซินยกสงดองเธออาเมียซื้อขันเจอดันกาป้องเหตุล่ากันซ้ำเอาได้กาเฮียงมาได้เหตุดองอันออกโศกกำจอยเหือได้วันป้าโซอาเมียสาวชิมบุญสองเหงสีปากโกได้กาป้องเหตุล่ากันซ้ำเตอร์เสือได้โศกเงินปล่อยเฮกเดียนโตเดียนคิงยินานเซินดำ17บาทปุ๊บขวดเสียคนตั้งนาทาไฟลูกดีเจียงถึงเสียงก็ดีละลูกเจมพอกนาทาไฟมาได้ผู้ต่างโจโกนปนเตอร์เหงบุญโกป้องป้องการเข้าตึงออกตึงติดคนมิ่นมีคนหลอกตึงเข้าตึงออกตึงในดำสิปีไก่หุ่มย้ำเลือดดีปากได้เศร้าเอดเพียงเบิ้งเบาคัดบาดไรเช็ดจ่าฝ่ายป้องกันไฮดาเฮออาเมียได้จ่ำบักบีมาปีได้เดินเดินถึงเดินเจ็ดตั้งตึงกันโตต่างเลือดขนตั้งดาทาไฟได้ตั้งหลงต่างโจโกนเศร้าเป็ดกุ๊กเตโกป้องป้องการตัวล็อกตีเราตึงเกาตัวได้ก็นอนหูตึงจ่าป่านกัดชันไปจินโก้เส้นเสือได้ตื่นตึงจ่าป่านที่ออกลองรัดปองโคเรียนข้ามบ้านตั้งหิดดองขัดเถงได้ย้ำได้จะพับถ่อมเข้าสตังเบิกจะได้อยู่เขาตะการห้าปีด่านสิบห้าหลังได้เลือดเส้นเขาตียิงจอมลองเสียงปองการว่องอยู่ตั้นเสาดีเข้มได้เอาลองเสียงตีสร้างว่องตีตึงชงโก้หังดีสีสาได้มาหิดดองอ่อนปลาปองหิดดองเฮือกจีวิ่งหังดีสีสาม่านสนหังดีสีสาขี้ดำหลองดำหังดีสี่สาเห็ดปองรองมิ้วหังดีสี่สาไรตีปองรองอันดิกไลวีจ่าผือมันได้คักไปหึงทาได้ฝึกเจิงหุมนิ้วคู่หมูกันอันปองเห็ดออกรองเบิกม้ากูป้ากูล่าได้ผายผายเขาร้องกูมือวันเบิ้งจินนันมิ้วดีเข้มในเช่นเห็ดได้ดีเติมมาปีได้เดินสี่ถึงเดินหกแล้วเส้นเฮาตั้งหลงปองเห็ดเปียงจ่าเฮาอาเมียเจอขันเจอดันกาป้องเห็ดล่าการเอากาแห้งเขามาลายเห็ดดองมิ้วออกโศกกำจอยได้หน้ากันมันคิดถึงสีเหงสีปาก

87เปิงดำสิมือเดินเดินถึงเดินสามนั้นนริปักได้32ไป24วันพระโจอาเมียเศร้าสีมุนสองเหงสีปักโกกาป้องเหตุราการลำตื้อมาริปักได้39ไปเดิง5เอากาแห้งปองการเฮ่อก้นเหตุราการซื้อได้เศร้ากกตีสองเหง2ปักบุญเย็นปูเปียงกันมาหิงคนดีโกตื้อเสวไลโสเปียดเหง2ปักเย็นเลียดโซเฮอาเมียอยู่หิมเฮินเจ้าขาโซล่าการซัมตื้อเสวไลโสเงินเบื้อเดินเปียดได้16วันกลางคำปล่อยคิกเดียนตู้เดียนหิงจินันเซินด่าน17ปัดรู้อ่องคิกเดียนตู้เดียนหิงชินเจ้าทิวกวนตีวิ้งคนมิ่นป้องเหตุดองขวัดเสียรู้ปล่อยคิกเดียนตู้เดียนหิงเลิกเซินปัดได้มีฝงจุ้มก้นปานลุ่มฝงจุ้มกู้ฝึกตาโซฝงจุ้มก้นการสามฝงในว่าป้องเหตุดองคิกตู่กันคิกออกรองจำได้รักบัดคำนั้นคิดถึงหิงเก้าปัก81ด่างรู้ย้ำคิกกันนั้นเก่นคิกได้ดีทีเตะมีฝงตังโตคิกร้อยดำคิกแดนคิกซื้อก้องคิกซื้อกางดิมคิกยกอันดักสิบสี่ฝงมาคิกกันห้าเปิ้งหลงในลองซื้อคิกป้นบวนตังนั้นคิดถึงปัก69หลังเดี๋ยวไปออกลองป้องกันไฟคิกเดียนโตเดียนคิงตีตังเซินป้องเหตุได้ดีมาเจอเดินลูกปีได้เดินจีได้วันเดิงที่ป้องเหตุลองโตต่างไฟปล่อยสู้จ่ามาได้ปีรองซื้อเข้าถึงออกตึงมาเมืองจินนันได้เยี่ยมไล่ดำมาเจอโตถึงเบื้องทันเปียดกลางเดินขนทั้งราทาไฟลูกตึงทรงโก้ถึงเบื้องเราตั้งหลงต่างโจ้ก้นสีราทาไฟเข้าถึงออกตึงในปนเตอร์สีบุญโก้ดำสีปีกายโฮมย้ำแล้วดีปากได้46ก้นถึงจีด้านลูกอ่องเข้าถึงออกตึงคู่เข้าเข้าอ่านเข้าหรือตึงเก่ามาสำหรับสีราทาไฟตรงเชอกาเมืองจินนันกูอึงตีได้เยี่ยมในคิดถึงเปียดบุญเหงห้าปากโก้ดำสิปีกายโฮมย้ำเลือดีปากได้เสาอิดไปหกกวนหมายเข่าได้หูตัวถึงเบื้อเดินเปียดได้13วันขนทั้งนาทาไฟนกดีแจงถึงเชียงเกิดดีลาอยู่มือสองหิ้งไปเสา3ปีเดินชีวิตได้เสา6วันพอกนาทาไฟมาได้ตั้งหลงต่างโจ้กวนสีนาทาไฟปนเตื้อหิ้งบ่นโกอยู่อึ่งสูงกว้างจันป้าวันตกล่าห่วงเบื้องจินนันผู้เป็นต่างต่างอาเมกามาตั้งปีร้องดีเยี่ยมกะมาดักดองสีเปิ่นนั้นจอมหลังอ่องเช็ดชาการเข้าถึงออกตึงตีวิ่งคนบินเช็ดชาฮุบบ่ายดันได้หูตัวถึงเบอร์เดินเปียดได้ชีวิตวันอ่องเข้าถึงออกตึงคนบินเข้าอ่านมือสองหิ้งปลายเศร้าหกปีคุณดอกตึงเข้าถึงออกตึงในปุ่นตื้อเปียดชีบุ่นโกดำสีปีกายโฮมย้ำแล้วดีปากได้เศร้าเอ็ดเขาสอนปีได้มาลองเต้าเชิญหรือวิ่งเบิ้งเมาตีเต๋อคงเจวเอาลองตีสร้างล่ากันเนื้อตังไม่ดองอ่อนเดถึงตีให้อ่องกันผ่านสร้างแล้วโคโชเสอร์หัวเอินกุนให้กุนนาตั้งสามฝ่ายห่มปองการโตกันให้การซ่อมเข้าให้ดอกลองเบิ้งมาให้ตั้งเช่นการปู่ชิงอ่อนหูฝึกเปลี่ยนจากตั้งกัดคัดบ่ายไร้ปองการเหตุปองลองทิ้งก่อนเต้าผีเม็ดฟันดีไปออกหนตั้งการให้ลาได้เสือมากกุนให้กุนนาเตื้อสูได้สูงเงินการผ่านสร้างคักเบหึงทาอันเปียงจามเบอคักเบการให้ร้าขึ้นกับขึ้นปันได้เช่นเดิงเบอร์สองเหงปลายเศร้าหกปีระหว่างการผ่านสร้างล้ำตักบาวันป้าโจหูเฮินกุนให้กุนนาตั้งเจิญสามปากสิบหกเฮินคัดใบได้รองติ่นซื้อเข้าว่องซ่อมมันมีสี่เหงแปดปากห้าสิบบูปลายสามฝนน้ำตักบาตีเซาซื้อเข้าสามเหงตุนจอยเถียมเฮ่อหูเฮินก้นให้ก้นดาเสวได้สูงเกิน6ปัก18บุ่นเย็นเบื้อเดินเดินถึงเดินเฉดขนตั้งนาทาไฟตั้งเติงต่างโจ้ก้นเสาเปียดกกเตะโกดำสีปีกายโฮมย้ำแล้วดีปักได้สี่ไปเดิงเป็นต่างได้ดำสีคือปนนั้นตัวได้เสวเสียงตั้งจ่าป่านก้าวสุดเจ้าเมียวอยู่เบื้อเดินเปียดได้15วันปอกโศกับตั้มต่างชินโก้เซินเสอกุนอนหูตึงจ่าป่านบางควางกัดชันไปจินโก้เส้นเสือได้กุนไขหมอกอาจ้องตู่รอกตีแล้วตึงก้าวหมอกว่าตึงจงโก้ตู่ได้ตึงจ่าป่านกัดชันไปจินโก้เส้นเสือได้ปูตือตึงจ่าป่านที่ออกรองดัดปองโคเลียนข้ามมันตั้งหิดดองขัดเถียงในจอมหนังฝ่ายปองการเก่งขยาไข่ตึงดีป้าดุนเบื้อเดินเปียดได้16วันไขหมอกว่าลูกเบื้อเดินสามได้2วันถึงเดินเปียดได้16วันสู่เลยเขาได้ตึงยิสเดย์จู่ตึงนี่ป้าหล่นถัดกันโห่เหลียงบินเนื้อศึกเอาหมักเตียกกะปล่อยได้

0: ตาตายมงจุดตัวแต่คูผู้ขอไม้ผู้ขอมนำจพังก็มอมลีจันตุนนามันยิงเราเดียนาจพันธาธรรมจานามลีชกรุรจัดหกคู่บุคังคูมีอ่อมุงตันเดียช่างวันนาอยู่หนามุงตัวนาชาชกุคันผู้ขอมไอเว้นหนามุงตันผู้ขอมนำจพังก็มวลมาจากคิงมิมงาจาตุนนามันยิงเราเดียนาจพันธาธรรมจานาคนละง่ายกับทกรุรจัดงาไอชื่อคำสั่งยิ่งสกุลจะลาดูไอ้แต่ยิ่งสตามจัดถ้าชิมสมญาชนิวาดูยังลีจางกวนนาเสียงกับลีลาดูไอ้มิท่าลำเขียนละครไอ้คนสมญิงสตาเฉลงไอ้ถ้าคงกรยาชนีมิท่ากดพังวะไอ้กวนนาผู้ขอมนำโทษาตาได้จพังก็รีมีดูดูใส่เทียมไม่แรงยูนามงโตสนาตันตงชื่อกองบงหลังกาคันนาชวามสั่งยิ่งใจคอมเทผู้ขอมนำนี้ว่าว่าซาซาเรอาชักไล่ลำแต่ลู่ใส่คุยมีมงจิปลุช่างหลังคำตับนี้ถ้าตอนได้จพังกวนนาอยู่ยังเจ้าของไอ้คนครูหญิงคุยมีอูคังคูมีหวังมุ่งแต่เดียวช่างว่าไอ้ไม่การประชาธิปันก็เสียมจ้าจันตุนนามันยิงรอเดียนาจะผ่านทับทำนาจานาคนละง่ายรอจัดลุใส่แต่ยังก้อนนาระวายังหนูเจ้ามุ่งตุ่มงตัวลำพิงกังวังโหซิงกังวังตัวนี้ก็หนึ่งท้อนการบูนี้ก้อนนาจากกำโพรกิเคนลันนาช่องไข่จามกสิมดุนครัดวันนาไปยินโตโนจูสีกโลชพร้อมกำแพอาจารย์อวะจึงคาชครัดวันนาหนึ่งท้อนสวามชายีเพะเนียชากอมูสังจากกำโพรตามจัดราชงวนครัดวังไอยาเตียงว่าดูยังเฉินซินหนึ่งท้อนท่าไปยินโตโนจูสีไข่ตัวในครั้งชากอมูมจ้าจ่าจันดูรูใสแต่ยิ่งสตาร์ละง่ายกว่านะสตาร์สิ่งละมันท่ามุ่งแต่ติ่งนะมิท่าลำคู่โทษาตาเตะผู้คอมนำจพังก็กระดีคุณมาซาตูลุนนะมันยิงเราเดียนาจพันท่าทำละจานะมันดีกระทบละง่ายรัวจันนะระเบานาเกลาจ้อยจพังก็กำลังไปตูลุใส่ย่าเตียงว่าดูยังเขียนละครของครูหญิงยิ่งนำตาจงตาเตียนแต่ฉันหลังมาตูชพรตัดไอจากกำโพรจพังก็เยี่ยงกระดีละจ้าตูลุใส่ยินนำตาจงตาเตียนท่าอันเถียงมุ่งแต่เถี่ยมากังคันนะแต่ฉันละจ้าคนจังก็อันเถียงมุ่งแต่นะแต่ฉันอยู่สาคันและง่ายเถียและง่ายบางตาเสียเถียไม่เร่นมุทุนมโนยอเดียนสมชื่อสินิยาลินี้มีนาแต่ฉันหลังมาตุชประตัดแต่จากกำโพรจพังโกยังกระดิษฐ์ดังตูลุนนาแต่ฉันก็เสียงกันราโกแกรกจ่าไอคูเรื่องไออเมริกามุ่งแต่งกำสามกำเทลังผู้นั่นเธอสิกรยาชนีแต่โนสงกรานปัญญาธาเลยกาสปรันนัดจนไอชีตึงตรงกอริยามุ่งแต่งไว้อ้นหนุ่มโบจิ้งจึงเอ็นเถียเขาให้มาจ่อชีโก้ใครชงไอเดียนท่าอเมริกามุ่งแต่งยีตึงตากรยามุ่งแต่งยีเทเพียงกุนพิจารณาหมู่จอมกุลไอลำเพมีแกรมพิโอไองาไอทลังผู้นอดส่วนไอชีโก้อเมริกามุ่งแต่งมุ่งกอบตับตับอุบเฮเกอใส่สื่อเพตึงตากรยามุ่งแต่งยีเทเพียงกุนชมูชมอดจอมกุลไอครั้งหนึ่งมังเพใครชยอมก้าวหน้าคู่มาตุนตัดใส่งาไอลีบ้านนั่นมงตันชัวจีมวันคำจาลามงกันตับดินกินชมูชมดชานีนั่นเธอสิรุยาชินีสิประตัดไอสิกากวันนาอยู่ยังสิตามสมโปรดคงยาชินีกวันนาสิตามจันนั่นเธอสิรุยาชินีและบรันทาอิสเลมงตันนี้ลีบ้านนั่นมงตันโกกลุตัดไอมันตุ้มมันหน่วยเร่อนจากูสักกับไอลำเทลูกกับไอลำยามาโจมันชามเร่เคียงมารีมสมจ่ามารีชิกรุสิมันเร่มวนมีเคียงละครมสมจ่าละง่ายโกนังหมากำบัดไองาไอชิกามตั้งอายควบนมนางนี้ได้หลังนาชิกาโกองไม่ก้นนาและจังสเปย์ดันให้เร่ตุ้นนาลินี่มีซีกิมินากาโดมิชินลาง่ายหลักสันชิกาไปปังดันนาม
1: ีจุดสันนางชินลาไทยเจลาอามิวชานีกุนตุงคุณง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจมลำละมดนันทะเราจอมสกุลลินี่มีซีกิมินากาโดมิชินลา听了康爱什么理念是打着困太困着苦压他东空某某度习近平跟着共来某空作送中国我恩朋南半门阿郎子朋为破爱是来某顿时不容爱太某某傻干不上爱苦帮朋爱某接受增卡设克话碰撞碰随干干不阿康吾滚共来某格罗张美浪他半动用浪做克话热浪尼过ให้เมื่อมิชานีเพะกราวล้อไอสุดกันอาคังจดนาลามตามสกครัดว่าไอลามเร่นนากลัวสโปรอาคังก็ได้ลู่ไอลามอาสันชามสะตวนมูลามสกุลนาอาคังใช้สุดจบลากุทองทนนาอมิวมิวเรียกลัวสโปรร่างอังจำกุนสโปรครัดวันนากัสเซียงกันราสุดกันพิชันลามเทียทุกขัวไอกุทองทนพงจอมพงสุดกันใจกินทงตระนันไม่เดียนละร่างไองาไอ
2: Unan sen shpoy somla krush prata chung pho ga khu mukom ngui shpoy nga ga ai
3: Unan sen shpoy somla krush prata chung pho ga khu mukom ngui shpoy nga

ครอบนัวผู้เหน่านี่อย่าปังตันไล่วายมันค่อนได้ก่อจังหุยเจินค่อนในจึงไข่นัวสการเซียนงูไอมันค่อนเรือมาตุ้นนาสรามาจะคงถูกค่อนในดินช้อนสั่งงูไอมันค่อนไปปังตันนาจอมแต่อยู่กา

องผู้นายมีกินจุงคู่นี้ย่องโอรายุงวินเซนเทกามนอนมนอกะมตุนนาสรามะคงฉิวเฟินคอนไนคลุมกุงดอนโอรางูไอมคอนไปปังตันนาจอมตะอยู่กะ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价天五千出轨，
2: 干大十三八下，
4: 你苏我在乎，
5: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉陪爱心爬山迎难，为了平安莫干带提醒，放好甘龙内脑发电，为了高山美。
7: 奉陪爱心爬山迎难，为了平安莫干带提醒，放好甘龙内脑发电，为了高山美。
8: ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสั้นใหม่บอกนี้ที่เพียงนี้มียินนันเซ่นเทียมไฟสั่งเตียงคมปังไหมสลาดน้ำงำตังคมนั่นออกมายินนันเซ่นเอาจองการกำจอยผูกกุ้นห้าการเหตุตีตังการกำมุนยกซุ้งนำเขียมนำลีจัวป่าจมไล่เศร้าสีเหมือนกุ้นป้ายนี่ห้าไหลการเหตุตาสดไหลเกาะอีกเทียมไล่มาผอมปยาฮัดเดียนเนื้อตัวเอียงกันปังถุนสิบเจ็ดยินนันเซ่นนี่ผอมเหม็นมบต่างละท่าต่างดีจังปองถึงเชียงกะดีดาเดะของไข่หมาปองฮับเขียกลงปั่นเหมือนกุ้นปอกเขียกเกี่ยวนกพัดเย็ดเขาเอาขอบเลี้ยนตีเหมืองเสียเตี่ยมปีกายเวลายำนกันนี่เอกเที่ยมหอยปุ่นในสวีทปุ่นการโก้ตินเสือคว้องสั่งให้นาที่รวยดีสินี่เตี่ยวออกสินตั้งจัวบาจมไล่หังมีเป็นดีนั่นปีนี้ดันหนึ่งถึงดันเชียดต่างละท่าต่างพัดเย็ดปองตลอดเขียกนี่พอถึงสาเปียดกดกุ้นปอกฐานพระเดียดยิสเดียดด้วนกลุ่มพระเดียดดีป้าเหนินปลายป่าเหือสีปั้นซ้ำหอยสีสิพกุ้นตายเชประเดี๋ยวก้อยฝั่งเข้าในเขาสั้นไหมเขี่ยมทีอยู่ในเวลากับหน้าดีหาบีปอกทีสิบหานันเส้นเฮานี่คัดหินจันโดเปิ้งหยางตำเสียงธรรมชาติยิงลีนันออกมาเอาจองการสั่งเตียงพระเดียดจงโกสลัดน้ำงำไปอ้อนมากว่านำเอาในเวียงสลัดน้ำงำไปบันตรงสลัดน้ำงำนำน้องสลัดน้ำงำปิ้นเก่าเทียมไหวสางเตียงคมเปิ้งไหมสลัดน้ำงำตังคมอันการสปะสลัดน้ำงำนั่นออกมาหือหัวอยู่เฮากินเจอหนึ่งห้องว่าบ้านเมืองยินนันเขียดมีแต่เก่าบอกมีอ้ายเบอร์เฮาหมนั่นปีนี้เดินสีถึงเดินหกเส้นเฮาหนีป่องตุนอยู่กระดำจองกันจัวป่าจมลายหากันเหตุตีดังกันกับมุนพอถึงสีปั้นสีหอยเปียสิบเจ็ดจองเตรียมปีนี้ดันหนึ่งถึงดันสามนี่อีกเทียมหอยปุ่นใน32ปุ่นปลายสองสีจัวบ่าจมไล่เศร้าสีเหมือนกุ้นปลายนี่ห้าหลายการเหตุอีกเทียมหอยปุ่นในเศร้ากอบปุ่นปลายหนึ่งหาป่องฝ่าเงินดันเหือผู้เบียกุ้นการนั่นหอดถึงเศร้ากดเหยียนปลายเยี่ยกุ้นในนี่ตาสลายอีกเทียมหอดถึงเปียดปั้นสองหอยเหมือนเย็นตุนอยู่จมไล่ลงไล่นี่อยู่หน้าปักตู้โกห้าหลายการเหตุตาสลายเกาะอีกเทียมไล่มาเดินเปียดดอกออสิบกคำกลางขึ้นผอมไปยาให้เตียนเนื้อตัวอย่างกันปังถุนสิบเจียดยินันเซนี่อยู่คุณมินสือซิงเหยาที่อยู่กวนผอมเหมียนมบผอมไปยาให้เตียนเนื้อตัวอย่างกันปังนี่นี่มีหมูผู้หนุ่มกุนกำหมูลูกเห็นดงหมูผู้เวกุนกันสามหมูจูปินปองฝาการทะละคำนี่หอดถึงปั่นเก่าหอยเปียสิบเอ็ดหน่อยมีตายเปี้ยวถวนสิบสี่หมูอยู่ฝ่ายไปการเอียงรอยนำการเรียนเอียงกันการจื้อกังการจื้อนัดการยกห้องนักหาจ้องนันมีหอยหกสิบกว่าบอกนี่เอาไรการโกอยู่ในกีตันซุ้งนับเป็นนันกีนักนี่เพนนองออกการหัดเรียน

0: 得到养根当身体不能黑带多地边的爹边你认识了个看能当多拉黑嘛庄家的那老婆当看摩板门当地一那身体黑天忙跟爹花灯人别染缸当了他拍的中国拍的老你帮多拉黑拜拜看摩和别人龙西门滚博เตรียมปีกายเวลายมนกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นในสิจิพกปุ่นเขียเกี่ยวพัทยานานอันไต่ตามตีสบตางขอบเลี้ยนหัวเข้าเขาฮอดพัทยาเท่าเดียวได้ขีลาท่าขีลวดไปถึงบ้านเมืองหลายตีตียินนันเส้นดินเอานี่ฮอดถึงเปียดมันกุ้นปอกไปเตรียมปีกายเวลายมนกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นในสวีปุ่นไปหกผูกกุ้นก็เตรียมข่าวสั้นใหม่ไหลหูฮอดถึงปีนี้เดินเปียดดอกอ๋อ13คำตั้งละท่าตั้งดีจังปองถึงเซียงกะดีลาเดปีสองบันปลายสาวซ้ำตัวเดินชิบิดระบอกเศร้าคำตั้งขวางไข่มาตัวละแขกนี่ลงปุ่นปั่นเหมือนกวนปอกตั้งละท่านี่ทำปิ้นเลืองปึ้งจะไหมอันกำจอยจมไรเขาออกไปมาเดินเอวมังกึนนันเจอหนึ่งนับตามคุณมินชูจูจิงเปลี่ยนฝั่งเจียนชาจานการก้มหอมสอนว่าจางไรหูฮอดถึงเดินเปียดดอกสิบเอ็ดคำตีซบตาขอบเลี้ยนเมืองเซียปีสองพันแปดสาวกตัวนี้ปองนี่ผูกกุ้นเข่าออกขอบเลี้ยนนั่นลงปุ่นเปียสิบเหมือนกุ้นปอกเตรียมปีกายเวลายำนกันนี่อีกเที่ยวหอยปุ่นในสวีทปุ่นเขาสองสามปีนี่มาหนงเต้าเฉินกี้รวยดีสือแต่ห้องเจ้านี่เอาจ้องการสั่งเตียงตั้งมากว่านำไต่ตามเลิงปึ้งห้องซีนี่โคจัวเสือปล่อยเมียน่ากบป้องกันเหตุนั้นทำปิ้นกำลังจะไหมมาสั่งเตียงของสั่งไปไปพวกเขาหน้านั้นเจอหนึ่งเอาทั้งเย็นกันปูอ้อนโฮจัวป่ามาทำเหียนนาจางโคโสมาทลายมือใส่นังสกับกันเหตุการณ์โป๊กวันเมียกว่างเขาเจอจารีเตียวออกสินตั้งอันห้องสั่งให้หน้ามีน้ำเค็มน้ำลิซุ้งปล่อยเมียน่าตาสดใสก่ออีกเทียมห้องสั่งมังกึนนันออกมาสินหนึ่งปีสองพันแปดสาวกตัวหงสิเนียนี่ยังสวนไว้จัวป่าตั้งเจนบ่ให้เมียน่าสามหอยสิบหกขึ้นถ้ากดถึงหน้าตึกนำเลี้ยนปลูกสางเขาหน้านี่พอถึงสี่บ้านเปลี่ยนหอยหาสิบหมู่ไปยังสวนไว้เซาสื่อมาเขาเมียดำนี่พอถึงสามปันตุนจัวป่าบ่ให้เมียน่าถ้ากดถึงตาสดใสนี่พอถึงหกหอยสิบเปลี่ยนเหมือนเย็นเดี๋ยวเขาปีนี้มาเซินซินชุนโฮซีเซียงลานพินเสียนหนูจางเจ้านี่มีชนการปูอ้อนโฮจัวป่าก็หอมเบี่ยงเงินทำปิ้นปังอย่างตำแซงมารั้วปุกออกแห้งปุ่งเนิ่งห้องสังปุกเปยุนเต๋านั่นออกมาจัวป่าปล่อยเมียนานี่พากดถึงอยู่ในบ้านบังหันโกห้าหลายการเฮ็ดตาสดใสนี่อีกเทียมไล่มานางล้วนเซินซินชุนนี่ปองมีปล่อยเมียนาปุกสังโถเปยุนเต๋านั่นฮอดถึงเปียดหอยหมู่ไปเล่นหนึ่งถึงเล่นเจ็ดตั้งละทาพระเดชจงโกนีปองตะละเขียกฮอดถึงสะเปียดกดกุ้นปอกเตรียมปีกายเวลายำนกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นได้สีปุ่นปลาเอ็ดอยู่ในการโก้ซุงเนื้อปนฮอดถึงเมื่อดวนการโก้ค่ายการเพียวฝ่ายไปเข้าเตียนยินตั้งพระเดชยำหอนปลายลงปุ่นหอยกดเย็นอันนี้นี่เป็นเวลายำเมื่อเศร้าแห้งยำหอนมีเข้าเตียนยินในนอกพระเดชหอยเศร้าเข้าตังปยาอยู่ควงต้องเตียนยินตามกัน37วันมาการเพียวมีเยวันได้นี่หลวงปุ่นกดเย็นที่ตัวเกาสเจ้าเมียวผู้ปินเศร้าเสียงพระเจ้าญี่ปุ่นเล่นเปียดดอกสิบห้าคำไปไหววัดจินโกสันเสือนายเลกอนอ้อนพระเจ้าญี่ปุ่นปุ่นหนึ่งนี่ไปไหววัดสุกเสาม้องจอมบาไฮกุนงานเฮ็ดหายใจขาดขมหิ้งตังพระเดชจาจีนันผู้ปากว่าไหวเจ้าปู่ออกปากพระเดชจงโกนี่ตีลาพระเดชญี่ปุ่นเขาเฮ็ดจองการไหววัดได้บาไฮกุนงานเฮ็ดหายใจขาดขมหิ้งตังพระเดชนันฝนตัวพระเดชญี่ปุ่นเขาเฮ็ดจองการมันนี่ขันเย็นเสือบันชิบวกคำปุ้งเก่าว่าจังมีฐานพระเดียชาวเซียนได้ผูนางดวนนี่ขำมดเตียนดินการสักตัวกันขัดเตียนไว้บันเมืองไปหุ้นมันออกฐานพระเดียขันโกนี่ซึนาดมาตื้นบวกอันนี้นี่ปิ้นเตียเขาปิ้นนี่มาฐานพระเดียขันโกประโหถี่ยวนเปอร์ฐานพระเดียชาวเซียนขำมดเตียนดินขัดเตียนนันเขาเหตุการณ์ซึนาดตื้นบวกนันเธอร่างผู้ผู้บินจงทงพระเดียอ้ามลีกาบันชิบวกคำนี่อยู่ในวังโดดเตียบังมาวาปึงกับเซียนตาตานได้จินเจินเอินผูกกว่าน้อนพระเตียชาวเซียนเขาสุฮากันไปตามนี้ตานเหี่ยเป่าสมใจไปอ้อนที่ตัวพระเตียอเมริกาโนจัดเขาพอมทหารพระเตียขันโกเขาเฮ็ดจองการหัดเตียนไปไปทหารนั่นตานเหี่ยปลายจีนำเขอเกือสายซื้อผู้ปิ้นกว่าฝั่งปู่ปู่จ้างพระเตียอเมริกาซึกพรคมปึงการหัดเตียนไปไปทหารกับพระเตียขันโกนั่น 公共卫生部经济行动中心拍跌第八人文十五坎尼本稿人三六个双坎通人别六个十五坎拍跌一十地由拍跌第八人尼后一间短共不来八和四班三坏十几波滚大些米门双班三坏白滚能来接上อันนั้นสกังเพียกนี่เป็นข่าวสั้นไหมเป็นด้านคำเพียเสียงบอกนี่เพียข่าวสั้นไหมก่อทึ่งที่นี
1: ่คำเพียนเข่าหูความกึดไหมหาซาปันทนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเข้าตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิงที่แต่เขาเลิกเพียนเรื่องเขาเหตุการณ์ส่วนการสั่งเตียงภาษาปันทนังกันสำเริญไปเบาขาดต่างมันความกึดตึกปืนภาษาสงขวาปิ้นซุ้มฝ่ายเดียวกันสีจิงพิงจงสุจีอีสองพันแปดสาวตัวเดินหนึ่งหล่อสิบเก่าคำทั้งสองเอ็ดคำเมื่อมายินนานสาจะคำตองเผียวกำปาขนนักเสียออกที่ไหนขยำใจกระเทตามใจความตั้งผอมล้วงปังถุนสิบเก่าผอมสุดทั้งมวลปอกทีสีได้ตุกตีไปพบจอดอามาคำกำมุนพัติเสือหวยสู้หีอันมีเรื่องพึ่งทรงโกปิ้นพัติปืนเก่าพัติตึกปืนพัติตินนักอยู่ยินนานได้กระเทตามไปตุกตีเทียมเคียงแหงกำลังเตียงเคป่าเมืองภาษาไปขอบต่างเตะคำไปบอกขาดยำในกว่าที่ไหนคัดเคียงตั้งก่อนอ้อนซูเปอร์เมนดีพาตีตั้งก่อนนำที่ไหนคัดเคียงเตียวเขาสินตั้งซับเมนอันไกลเสียขอการภาษามีที่ต่างจงโกเขาเลิกเพลงเรื่องเขาเหตุการณ์สั่งเตียงภาษาปันทนังกันสำเริ่มไปพบจอดต่างมันความกึดตึกปืนภาษาสงขวาปิ้นซุ้มฝ่ายเดียวกันที่ไหนเขาเลิกกระเทตามกองป้องตึกปืนการศาสนาแห่งตั้งคัดเคียงหุ้นไปศาสนาในพาตีเทาตามจงโกเสียงที่ไหนกระเทตามไปตามดีมาตุนอยู่บ้านเมืองภาษาและเสียงกวนภาษาหน่อยได้ปุ่งเนื่องไปหือภาษาไปขอบต่างเตียคำให้ท่าไถ่ทั้งมีปิ้นดียกสูงนำเพียมนำดีขออยู่เฮากินไพเมืองสุภาษา
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปิ้นต้านคำเขาเสียงขับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันม้วนบ่วนรีฟังนั่นเพียวหือดังไรฟังก้อยฟังกำคับหูแจ้งในกำคับนี่คับว่าแจ้งหูแจ้งตัวใจให้เห็นนั่งหูใจไปอยู่ในดังไรให้ห้านั่งใจจูยำใจติดนั่ง

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正扩大天文显示会
4: 当代时尚版纳
3: 李苏姆神父
5: 广播涵盖的同
0: 不同的语言，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放怀心阿苗滚门云南，咱们边阿庆怀感戴。
7: 放怀心阿苗滚门云南，咱们边阿庆怀感戴。
6: 飞离皮膜破口孤显流，
7: 飞离皮膜破口孤显流。
6: พี่น้องเขาก็ตั้งหลายอยู่ดิวซาจุดละอาขิงตั้งให้เขามาบอกเลยเขาที่ตั้งให้ตั้งไหนได้ที่ดักบีที่นานเซินโจจ้าตีปองรองเลื้ออึ่งตีทางนี้สี่สาที่ดอกลองเบอร์ได้มาผายผายที่นานเซินยกสงรองเธออาเมียซื้อขันเจอดันกาปองเหตุละกันซ้ำเอาได้กาเฮียงมาได้เหตุดองเงินออกโศกกำจอยเฮือได้วันป้าโซอาเมียสาวชิมบุญสองเหงสี่ปากโกในกาปองเหตุละกันซ้ำเตอร์เสาได้ส่งเงินปอยเฮกเดียนโตเดียนคิงจินานเซินดำ17บาทปูขวดเชียคนตั้งราทาไฟนกดีเจียงถึงเชียงก็ดีดานกเจมพอกราทาไฟมาได้ผู้ต่างโจ้กนปนเตอร์หิงบ่นโกป้องป้องการเข้าตึงออกตึงติดคนมิ่นมีคนนกตึงเข้าตึงออกตึงในดำสิบปีไก่หุมย้ำแล้วดีปากได้เศร้าเอ็ดเพียงเบิ้งเบาคัดบาดไรเช็ดจ่าฝ่ายป้องกันไฮดาเฮออาเมียได้จ่ำบักบีมาปีได้เดินเดิงถึงเดินเจ็ดตั้งเติงการโตต่างเลิกขนตั้งดาทาไฟได้ตั้งหลงต่างโจโกนเสาเป็ดกุ๊กเตโ

ป้องป้องกันตัวลอกตีรังตึงกาเฮาตัวได้ก็นอนหูตึงจ่าป่านกะชั้นไปจินโก้เสื่อมเสื่อได้ตัวตึงจ่าป่านที่ออกลองรัดปองโคเรียนข้ามบ้านตั้งเหตุดองขัดเถงได้ย้ำในสภาพถ่อมเข้าสะตั้งเบิกจะได้อยู่เขาตะการห้าปีด่านสิบห้าหลังได้เลือดเส้นเฮาตียิงจอมลองเสียงป้องกันว่องอยู่ตันเสาดีเข้มในเอาลองเสียงตีสร้างว่องตีตึงชงโก้หังดีสีสาได้มาเหตุดองอ่อนปาปองเหตุดองเฮาจีวิ่งหังดีสีสาม่านสนหังดีสีสาขี้ดำหลงดำหังดีสีสาเหตุปองดองมิ้วหังดีสีสาได้ตีปองลองอันดิกไลวีจ่าผึ่งมันได้คักไปหึงทาได้ฝึกเริงหุมนิ้วคู่หมูกันอันปองเหตุออกลองเบิกมากูป้ากูลาได้ผายผายเฮาลองกูมือวันเบิ้งจินนันมิ้วดีเข้มในเช่นเหตุได้ดีเติมมาปีได้เดินสี่ถึงเดินหกแล้วเส้นเฮาตั้งหลงปองเหตุเปียงจ่าเฮออาเมียเจอขันเจอดันกะปองเหตุด่าการเอากายังเออเขามาลายเหตุดองมิ้วออกโศกำจอยได้หน้ากันมันขึ้นถึงสี่เหงสี่ปากเปียสิบเจ็ดเปิงดำสีมือเดินเดิงถึงเดินสามนั้นแล้วดีปากได้สามสิบสองไปสองสี่วันป้าโจอาเมียสาวสี่บุญสองเหงสี่ปากโกกะปองเหตุด่าการลำตื้อมาแล้วดีปากได้สามสิบเก้าไปเดิงห้าเอากายแห้งปองการเฮอก้นเหตุด่าการซื้อได้สาวกกตีสองเหงสองปากบุญเย็นปูเปียงกันมาหิงคนดีโกตื้อเสวไลโสเปียดเหงสองปากเย็นเลียดโสเฮออาเมียอยู่หิมหินเจ้าขาโซล่าการซ้ำตื้อเสวไลโสเงินเมื่อเดินเปียดได้สิบหกวันกลางคำปล่อยคิกเดียนตู้เดียนหิงจีนันเซินด่านสิบเจ็ดปัดรู้อ่องคิกเดียนตู้เดียนหิงชินเจ้าที่อยู่ก้นตีวิ่งคนมิ่นป้องเหตุดองขวัดเสียอยู่ไปฮิกเดียนตัวเดียนหิงเลิศเส้นปัดได้มีฝงจุ้มก้นปานดุมฝงจุ้มกู้ฝึกตาโซ่ฝงจุ้มก้นการสามฝงได้มาป้องเหตุดองฮิกโตกันฮิกออกลองจำได้รักบัดคำนั้นขึ้นถึงหิงเก้าปากเปียสิบเอ็ดหลังอยู่ย้ำฮิกกันนั้นแก่นฮิกได้ดีเตะมีฝงตังโตฮิกร้อยดำฮิกเดียนฮิกซื้อก้องฮิกซื้อกังดิมฮิกยกอันดักสิบสี่ฝงมาฮิกกันห้าเปิ้งหลงในลองซื้อคิกปนเบือนตังนั้นขึ้นถึงปากหกสิบเก้าหลังเดี๋ยวไปออกลองป้องกันไฟคิกเดียนตัวเดียนขิงตีตังเซินป้องเหตุได้ดีมาเจอเดินลูกปีได้เดินจีได้วันเดิงที่ป้องเหตุลองโตต่างไฟปล่อยสู้แจ่มาได้ปีลองซื้อเข้าถึงออกถึงมาเมืองจินนันได้ยิ้มไล่ดับมาเจอโตถึงเบื้องเปียดกลางเดินขนตั้งนาทาไฟลูกตั้งจงโก้ถึงเบื้องเราตั้งหลงต่างโจ้ก้นศิลาทาไฟเข้าถึงออกถึงได้ปนเตอร์สิบุญโกลำสีปีกายโฮมย้ำแล้วดีปากได้สี่สิบหกคนถึงจีด้านลูกอ่องเข้าถึงออกถึงคู่เข้าอ่านเข้าหรือถึงเก่ามาสำได้สี่ดาทาไฟตุ่งเชอกะมึงจีด้านกูอึ่งตีได้เยี่ยมในขึ้นถึงเปียดบุญเหงห้าปากโกลำสีปีกายโฮมย้ำแล้วดีปากได้สาวอิดไปหกคนหมายเข้าได้หูตัวถึงเบื้องเปียดได้สิบสามวันคนทั้งดาทาไฟลูกดีเจียงถึงเชียงเกิดดีลาอยู่มือสองหิ้งไปเศร้าสามปีเดินชีวิตได้เศร้าหกวันพกราทาไฟมาได้ตั้งหลงต่างโจ้ก้นศิราทาไฟปนเตื้อหิ้งบ่นโกอยู่อึ่งสูงกว้างจันป้าวันตกล่าห่วงเบิ้งจินนันผู้เป็นตั้งต่างอาแม่กามาตั้งปีร้องดีเยี่ยมกามาดักดองสีเปิ่นนันจอมหลังอ่องเช็ดชาการเข้าตึงออกตึงตีวิ่งคนวิ่งเช็ดชาฮุบใบดันได้หูตัวถึงเบื้องเปียดได้ชีวิตวันว่องเข้าถึงออกถึงคุณมิ่นเข้าอ่านมือสองหิ้งปลายเศร้าหกปีคุณนอกถึงเข้าถึงออกถึงในปุ่นตื้อเปียดสิบบุญโกดำสีปีกายโฮมย้ำแล้วดีปากในเศร้าเอ็ดเขาสอนไปได้มาลองเต้าเฉินหรือวิ่งเบิ้งเมาตีเตอร์คงเซลเอาลองตีสร้างล่ากันเนื้อตังมาหิดดองอ่อนเดถึงตีให้อ่องกันผ่านสร้างหรือโคโชเสอร์หุ่นคุณให้คุณนาตั้งสามฝ่ายห่มปองการโตกันเฮือการซ่อมเข้าเหตุดอกรองเบิ่งมาเฮือตั้งเช่นการปู่ชิงอ่อนหูฝึกเปียงจากตั้งกัดคัดบ่ายไร้ปองการเหตุปองรองทิ้งก่อนเต้าผีเม็ดฟันดีไปออกหนตั้งการให้ดาได้สูงมากก้นให้ก้นดาเตื้อสูได้สูงเกินการผ่านสร้างคักเบี่ยหึงท่าอันเปียงจากเบิ่งคักเบี่ยการให้ดาขึ้นกับขึ้นปันได้เส้นเดิงเบอร์สองเหงไปเศร้าหกปีระหว่างการผ่านสร้างล้ำตักบาวันป้าโจหูเฮินก้นให้ก้นหน้าตั้งเจิญสามปากสิบหกเฮินคาดใบได้รองติ่นซื้อเข้าว่องซ่อมมัน
มีเสียงแปด

0: ปักห้าสิบบูปลายสามฝนน้ำตักบาตีเสาซื้อเข้าสามหิงต้นจอยแถมเฮือหูหันคนให้คนละเสาได้สูงเกินหกปักสิบแปดบุญเยนเดินเดินถึงเดินเจ็ดขนตั้งนาทาไฟตั้งเติงต่างโซ่โกนสอบเปียดกกเตะโกดำสีปีกายหุมย้ำแล้วดีปักได้สีไปเดิงเป็นต่างได้ดำสีคือปนนั้นตัวได้เสาเสียงตั้งจ่าป่านเก้าสิบเจ้าเมียวดูเดินเปียดได้สิบห้าวันปอกโศกับตั้มต่างจินโก้เซินเสือกูนอนหูตั้งจ่าป่านบางควงกับชันไปจินโก้เซินเสือได้กูนใครหมอกอาจ้องตัวรอกตีแล้วตึงเก้าหมอกว่าตึงจงโก้ตัวได้ตึงจ่าป่านกับชันไปจินโก้เซินเสือได้ปูตือตึงจ่าป่านที่ออกดองดัดปองโคเรียนข้ามมันตั้งหิดดองขัดเถงในจอมหนังฝ่ายป้องกันเก่งไขยาไข่ตึงดีปารุนเบอร์เดินเปียดได้สิบหกวันไขหมอกว่านกเบอร์เดินสามได้สองวันถึงเดินเปียดได้สิบหกวันสู่เดือเขาไรตึงยิสเดย์สู่ตึงดีปารุนถัดกันโห่เหลียงบินเลิศศึกเอาหมักเตียกกาปล่อยได้ผู้เหตุเหอก้นไตกาสี่เหงสามปากสี่สิบหกโกมีก้นบุญสองเหงสามปากไปโกเริงบัดสางอันเจมไก่ต้านใครใดเป็นข้าวสตังเมื่อเป็นฟูเซนต้านใครเปิดเห็นหูรองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจานเปิดเห็นคู่ตามชี้จิ้นเห็นเมื่อสองหิงไปสาวห้าปีเดินหนึ่งได้สาวจิตวันชี้จิ้นพินจงสู้จีสุรคุยขวัดฝุงจมปีเหม่อเมื่อส่องเห็นไปสว่าปีต้านคำนั้นจี้ออกปองมีร่าการเลือดตึงกามีเถาเปียงรองเห็ดตีเง่าเฮือกุนเบิ้งได้รองดีเฮาโลลูกโหตู่หางจังขามเอากุนเบิ้งเห็ดตีดักจีโจขันหมอกปองเห็ดรองเจออาแม่ตักโดตั้งจับเจอได้เอาใจเอาโคแถมกุนเบิ้งป่านปองรองเตะหมันเฮือรองกู่มือวันกุนเบิ้งยกส่งมาเจอให้รองตีสร้างขึ้นกับขึ้นปานจำได้บัดนั้นดำหลายในเปียงเพ่นเห็ดถึงก้นเมืองกูตีได้อิงจอม
1: นิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: นิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
1: นิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
2: นิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
3: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ได้อยู่ซาอยู่ละอาขิงปอกเลยเขาอาปุ่มไตเขาอันท้องว่าอาร้องขอมในปล่อยให้ตั้งไหนถ่อมมองเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อม
4: เมื่อวันตั้งมีเหมากุ้นผ่านกู้เดิงเล่ซื้อไอจู่ละอู้มีตายจิมเบอร์มันจังหวันก้อยเล่กะย้อนเข้าปืนจินปั่นหวนย้อนจินเข้าโป้จอดบ้านจอดบึ้งกะยังมีเฮิร์ตมีท่านมันตกเถอล้วนตีท่านมันย้อนเข้าจินโกถึงมันเบื้องโกจำปีกาเบื้องโกจำปีมีสัตว์ที่เฮิร์ตเดิงมางโกโตไข่ลำตีที่ให้ล้ากางเสอสัตว์ที่เฮิร์ตเนี่ยเจ้าห้องมันกะเหตุลูกจ้างเขามันอยู่เฮิร์ตสัตว์ที่เล่นยังจับสีมางโกโตไข่ขันก้อยว่ามันมีเฮิร์นมีเย่มีอู่มีเมซัมบาจับเขามวยเขากว่าตัวก้อยเล่มาหักเฮียงทามเหตุเจตัวปุ่นกะหลายปีเอาวิวันเดิงมันเข้าเจอยังมีเข้าลำสูงเกินจับตัวจับหิ้งสีเปียกกูวันกูกะเหตุหน้ากันหน้าขวางเฮิร์สัตว์ที่หลงตัวก้อยเล่ลงเสื้อโคจอกรถขาดขาดเปลี่ยนเจ็ดมันหันหิ้มหนองโบนันมีทางคือไข้ทางหนึ่งมันเจอจิบก้ากะส่วนไปกำในกูเข้าเลิศทางคือไข้ลั่นดีมาหุนหุนหนองถึงเบอร์หิ่งว่าเข้าหงมาเมียดเจอเมียดหนองไอมันหอมหอมหุยหุยกะมีวันเดิงล้างรอยเงินดวงมาอาบลำเลิศหลวงยิ้มหันเข้าเลือทางคือไข่ลั่นอยู่หิมหลวงโบเล่เก่ามือเดิงมือมือเดิงจะเอาเข้าหอมเลือทางคือไข่ลั่นรักกาเมียนเมียนเอาเขาปีร่างจมจมเสื้อเสื้อหยาเอาหงเข้าบินปวกเก่า เขาเอาถึงเบิ้งด่อยเงินกายะไอเข้าทันหอมหอมหุยหุยไว้ขนด่อยเงินถามลูกสาวมันสุกะเอาเข้าถึงมาเขาปีร้องขานว่าตูกะอาบน้ำหันหิมหลองนั่นมีทางคือใครทางเดิมมีเข้าเป้าหอมไว้ตูเจ้ากะจักบ้านแม่ๆนะอู้เขาจ้ำกินข้าดูอู้เขาตันว่าสูผิดเปิ้นเอาสูผิดเปิ้นเอาเจ้าเปิ้นดิสีลายเขาก็ปุ่มปูหูพองสูมอกาใส่ให้เปิ้นสุดที่ผิดวุ่นผิดตามกุนเบิ้งเอากำไรลูกสาวมันจิตสาวท่านจี้ลงจี้หลังเขาจะถามอู้เขาว่าปู่เจ้าดิเฮาตูเอาสังสังกาใส่ให้ข้าคนหน่วยเงินว่าเอาเงินเอาคำกาใส่ให้รอพ้องเจินเปิ้นอำโลโลเอาตู้สู้กาใส่เอาเงินเขาปีร่วงจิตนางจะเอาเงินเอาคำมาเขาปีร่วงมาถึงหิมหลวงโบนันหันปื้อหมอกกู้เดิงนางหิมทางเขื่อไข่ลั่นให้ให้ป้องป้องว่าปีนกวนสางปีมาเบื่อไข่ล้อปีมาสวยเลี้ยงเปียงจังเก่าแค่ล้อเขาปีร่วงได้หินเงี้ยนะเขาตัวมีเจออีดูติดๆก้อยว่าเขาปูได้เห็ดผิดกะจังเห็ดทิก้อยดูเอาเงินเอาคำกะใส่เฮ่อมันเนาะก้อยเขาปีร่วงเผอก็ว่าเฮ่อเผอเอากะใส่เฮ่อเผอก็ฮัดเอากะเฮ่อก้อยมีร่วงสาวก้อยเขาซ้ำหันหมาก้นผ่านกู้เล่ให้ไว้มันเกียนมีเจออีดูดีๆมันว่ามาโตกะฮะมันจะเอาเงินเอาคำเจอนั่นเหรอกะจู้ปือหมาก้นผ่านกู้นั่นล่วงกวยเขาถามว่าใช่มาอยู่ที่เหตุที่สังปือหมาก้นนั่นขานว่าสาวอ่ะเอ้ยมาดูเก่าก้อยซ่อมได้เข้าหวานอีกเดิงปีนเผลอปีม้าเบิกตู้ไข่ทันโป้เอากับเมียนเมียนปุ่มเกิดสีเมียฉีห้องล่วงก้อยว่าใจปีนตูปีร่วงมาผิดเจ้าหมาเข้าหอมจะได้ปีนตูปีร่วงรักกะซาจำได้ตูปีร่วงตัวผิดหมาเมื่อที่เอาเงินเอาคำตูก็ที่ใส่เมื่ออยู่เจอเขาหกล้างตัวมากุ้มกวนหมาโกเลยอ่ะตัวผิดมั้ยอ่ะมื้อที่เอาสังตัวที่เอามาใส่ให้มั้ยใช่เงินคำซื้อตัวเอามาใส่ให้มั้ยเด้มื้อตัวเอาเด้อต่างพอตัวจังหวนมาเอาสิบอกอ่ะก้อยว่าหมาโกได้เหตุที่ก้อหลังเอามันก้อยตุ้ยล่าเขาจีดน้ำเหรอซ้ำล้ำตาปูตกมากำเล่ร่วงกายเขาโหเจอเกียนจิตเจียนที่ติดมันมาใจวอนก็เอาตัวเจอใส่ให้เมื่อก็ที่ได้ปื้อหมาโก้ได้ไล่ยิ้มข้ามเจอได้อย่าตัวเอื้อยเขาปีร่วงเอาลวงตั้งหนังได้ขึ้นมาบอกให้อู้เขาขนหน่อยเกินขนหน่อยเกินว่าสู้กะห้องมันมาก็จำถามมันรู้กำในเขาปีร่วงเจ้าม้าห้องปื้อหมาโก้นั่นกะถึงวงหน่อยเงินเนาะคนหน่อยเงินหันปื้อหมาโก้ได้เหรอถามว่าเอหมาหวานได้ชื่อที่สังอยู่เมืองเดอเหตุที่สังปื้อหมาโก้นั่นถามว่าโอ้เก่าข้าได้ชื่อไอ้โจละอยู่เมืองโก้จำปีอู้เมียโก้ตายดังเจ้าก้อยเกิดเก่าข้าย้อนกินข้าวปืนโก้มือวันข้าเออกำเน่เกาข้าจังมาเหตุลูกจ้างสัตว์ที่โกจำปีละลองจินตั้งลุงหลากร้านขันจากที่ติขนหน่อยเงินถามว่าฟันเข้าหวานเมื่อกะเอาถังมาซ่อมไอ้สุดาขันว่าเกาแก่เอาหูจะเกาซ่อมข้าซาจังตีว่าเข้าหวานมาขนหน่อยเงินว่าคงเจลูกสาวก็เอาเงินเอาคำกะใส่ให้เมื่อซ้ำมาเมื่อเดียวที่สามเมื่อตัวว่ามาสักสักเลี้ยงเลี้ยงนะไอ้โจล่าว่า 让我想好

欧波欧猫背后摸个狗洗黑哈混乱跟嘛一马晚的摸边滚一滚的狗咪鹿少紧过摸得欧的摸欧嘎甜摸一那干杀地黑内不把后藤哼风藤刚牙爽和独玩跟嘛如行归呢今天爱做了中华浪打不读吗爱观盘看吧高卡让你忘住单招卡的彭巴当晚装高卡三滴卡住他的混乱跟看吧浪当之类没人搭两者没结做过了没读荒打了爱做了见中色弟弟乖娃得要过了咯对好比乱嘎辣帕马大门肯为古过门剪让张迪熬过的门蛋多混乱根吧我照诶高哈让张日的罪乖鲁哦现面咋高哇好好多好比乱辣省呀熬门好边哇巴里过里六高级做过了找乖鲁熬过的呢混乱根嘛你啊你啊这和滚正好妈欧怕皮凉龙敢拉肚好比乱呀乖欧六门好边往巴里过里六和爱嘎略欧满堆六门好门干枯六满多外者吧欧做过了瓜多里欧了满一外六人吧高欧过了六门六的便难怪混乱根吧三三天博等读和爱玩欧怕接别后了怕刚刚嘎我们做过了和欧过了满三欧怕接两屋后了怕刚刚嘎过多嘎我们做难怪呗今天做难怪看本和爱观朋友爽哈玩跟妈腾哼三天过长比那好爽哈多哄如地阴神化开味妈地妈甜三天过长比那一那干面呀爽哈不压长嘎如憨乖三天过长比那见习者嘞爱走那地然我和闷嘎爱个地如了哼狗妈嘞哈盖一那干那黄红门染嘎呀第二朋妈甜狗另妈我都嗨哈呢门走后者你让门心行离开不杀贴见后来弟弟杀贴过准备了走个老魂嗨哈魂无堪杀贴龙吧拜老走门惹无堪哈爱陆藏狗人嘎拉欧米彭妈过母坦波行里弟弟不应不靠内门嘿嘿慌慌为古文卡咁内混乌坎正派石门嘎欧爱祖拉妈行别为咁了三妈欧浪嘎勒火喊混乌坎混乌坎喊浪乱根行里边这让得起米浪康爽门古过古古嫩狠我看见后来马甘流我看得不杀贴吧俺浪晚内乖阿如乐行的胡沙杀贴吧俺内便够晚马哈沙爽卡停跟登温排过吧排提奥胡奴看走吧晃浪马坦满喝欧排走欧排เขาจังห่วงดังอ่อนมาสัตว์ที่กู้จำปีเจ้าเลียนกากำมือดังว่าเมื่อมาเศร้าหินเก่าอ่อนตั้งนางเอ๋ยมาหลู่พ่อมเก่าหุ่นหูห้ำก็ว่านางอ่อนเลยหูเก่ากางตึกเจอพ่องเบอร์เอาจบลองจินตั้งลุงปุ่งเจอมาดึกด้วยนางอ่อนเลยมาเก่งดีถอดข้ามกว่ากำในบุกปีตาหลวงจังถามมาลางอ่อนคนหูข้ามตั้งสัตว์ที่หลวง

0: 的没完爱走了见国内标呀傻子的的。
1: 广播博来北面后初端和比龙和当来有的今晚很热闹松。

0: 哎，开幕式刚播上爱哭，广播节目结束正开始刻话，空中朋友间刚播阿康，唔管过来么，各路长辈拦他，板凳用篮桌刻话，热篮尼过，开幕式尼拍，各路爱说间阿康桌那篮，单数刻话爱篮人呐，各路不阿康个带路爱篮，阿三啥么三段，我篮是古那阿康是爱说做啦。กทองทนนาอมิวมิวเรียกลอสโปรร่างอังจำกุนสโปรครัดวันนากัสเซียงกันราสุดการพิชันลำเทียทุกขัวไอกทองทนพงจอมพงสุดการใจกินทุงตระนนันมาเดียนล่าร่างไองาไ
1: อ云南先是怪สมลาครูสปราดับจึงพอกาคูมุขมุ่ยสปวยงากาไ
2: อ云南先是怪สมลาครูสปราดับ政府家库没看门卫是不应该爱
3: 是干的爱看努啊不能你看着安你没看门卫是不应该白读了爱你带了呢没看门卫是不应该他政府先我爱亏过那么看你大帮单呢找不到那个

สมทับไอจุมโพปุ่มตามง่ายเตียนเราสมทับลายวูปิดวูจานีเปียนงอยกรุงาจุมโพปุ่มกาท่ามง่ายมค้อนนีอิสุนคันค้อนไล่หวาใสมตุนนางุยเปียวไอจุมโพปูกางูไอมค้อนไปปังตันนา

ไว้ฟังกำคับใจติดน้องเศร้ามึงซุ้งในกำคับคับบาแต่ประพันน้องเศร้ายามนั้นอยู่ในกังปล่อยฮิตเล่นพกน้องเศร้ามึงซุ้งสักมาโตดีเหล่างามพยันใส่กวจัดมักใจเด็ด

코모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 가타 가마햄. 쇼비 마비 부위 어코나 하냐.

0: หาเปบีนาปาคูนุดาที่จะแลกรรมข้อนาวิโอยาอยู่ยานินชิติปอคอกรรมดาวีที่โจนาหิแมกรรมข้อวีสึกเลจคิวี
1: เปิดต้มโมเนมยาติกูยาโจยัมเนชยาโจกูยาชิโชเดเนวุลานิโลยาชิปุคอเนกาสลานิโลยาสยาอยู่กูแลยาโกยาอยู่กูแลยาชิกาโนเนชยาปอกูยาชิจูนายัมเนฮาสกูโชเดชาชาเปิดไกโมเนกาสลานิโล

0: 코모지비까먹고가까치다히야하랄리코타타가마햄쇼비마비부위오코나하냐마리쇼비부
1: 하베비나파후누다ที่จะแลกรรมข้อนาวิโอยาอยู่อย่ายิงชิดิปอคอกรรมดาวีที่โจนานี่แม่กรรมข้อวีสึกแลจะขวี
2: เปิดต้มโมเนมยาติกูยาโจย่ำในชียาโจกูยาชีโจเยในวุลานี่ลูยาชีปุขอในกาจลานี่ลูยาจือยาอยู่กูแลยาโกยาอยู่กูแลยาชีกานอนในชียาปอกูยาชีจูนาย่ำในหาจือกู小姐下下不该摸那个子那尼喽。